0: ดาก่อน
1: ทำไปเอาสิ่งที่นั่งนี่บางทีซึ่งจะสามุขใครมานี่อาบุโนอาบให้หนูองูนึงไม่ก็บังกายแค่นี่นี่ภายในบิสิวนึงไม่ก็ห้ามก็มาจะไหนนึงไม่ก็อย่างเก๋ภายในบิสิวนึงก็ห้ามก็ไม่มาสักหลักไม่นี่บางทีเบลเลคโนเด็กโตแค่กระกับสามุขมาตั้งไหนอันที่ห้องเก๋ซึ่งว่าชิวซึ่งว่าตีเบลเลคภายมาจระบ่หายเก็บก็พังมาซึ่งอุดมศักดิ์ซึ่งจุดตัวนู้ใช้มันเลยค่ะเจฟุรุโควิดนะฮะนี่เอ็งก็ทั้งวันนี้จระจอตุลามันโอการีโจลี่อาเทรนด์ดอกก็ทำแค่โจลี่อาเอ็งวันนี้บางทีเบลเลคโน่สามุงนุ่มรกเฮียเก็บบักอัมไฮรกเบลเลคโน่ตามเอ็งก็ทั้งกะมรกมาเอ็งก็ทั้งกะฮะนี่ซึ่งใช่มันโอแต่ยังจระก็บังมาบรกภายในรกบ่ภายการเกี่ยวกับสลับซ่าสอบวิจารณ์จักรวะสิ่งที่นั่งโน่จึงใช่มันยะอัจระหายบ่เจฟุรุนี่นี่ขัดใจต้องเห็นแค่อัฟรูบ่사위등기가함께놓던것만해파저저로하녀하이꼭두그릉작이야사기내려네꼭두거봐사보바던피요

0: आओ दीपक हम लामसगो
1: महारानी ने ऐ राजू
0: आओ आओ लामसगो
1: कौन सही सही के द
0: खाना ऐ सही सही नो सादी
1: बाकी नहीं तो आबो तम खाना आबो यूं लग पुमा हिल के पायो
2: ก็ใช่ว่าจริงๆแต่ว่าก็ไม่ถูกคนอ่ะเอ๊ะอย่างไรเนี่ยว่าช่วยสุขภาพยามรกยาสักอย่างนี้ครั้งหนึ่งครั้งสิไปตรงพิรุแต่ทีนี้นี่ต่ออาบุตรินปานดัตรูปิงที่ต่ออาบุตรนางมันก็หนุ่มเลยนะอาบุมันหนุ่มจะไรหนุ่มสิการสระอันที่ต่ออาบุตรนุ่งนางชุ่มมันนี่อาบุหันยาสมองเกะอาบุตรักโน
1: อาบอกว่าอาบน้อยกันมากครับผมทำด้วยเหมือนกันอาบอกเอกนัมเบอร์ทั้งครับผมอ่าอาบอกเอกนัมเบอร์ทั้งการเคอาบอกนี่โคเรโน่จอร์ดัตุนชานิโน่นี่นี่เด็กขาดสุดจังเลยท่านน้องตัวเราเอ๊ะมาทั้งสองเด็กนี่จะสักโอ้สักทารีโคเรนารุนีนางอุตานะรักอ่าเอ้ยอาบอกเคยสั่งแค่ไปเอ๊ะ เออโอกาสที่ท่านเองเชื่อสามโนที่นั่งในบางที่บอกก็สามโนนักนะตาสรุปทุ่งยาวีตรงข้างเชื่อสามโนที่นั่งในบางที่จะได้รู้ว่านุ่งเข่งเชื่อตรงสามโนที่นี่ป่าเราสูงไม่ได้เนี่ยป่าเราจะโอกาสจะกระดุกตรงก็ตาสรุปทุ่งวีนู้ก็กบังเลยอาบให้ก็ต้องมาถึงนู้กงข้าบให้รองก็จวักรุ่งวีเชื่อจวักไม่รู้ว่าหกปุ่งรอยวีมือสไลด์ต้องมาหรือว่าบให้รูปขอรักษาตัวในรูปได้ต้องขอโทษนะ
2: อ้าวอ้าวอีกเคสที่ที่เดียวบ้างมันคือใครอยากอะไรทำซ้ำอะไรนะแค่ว่าเราเนาะอันที่อยากว่าให้ลูกบ้านคือจะจัดยังก็ที่นั่งบ้านก็ทำที่ตัวนุ่งทำก็ทำตั้งแต่เนี้ยที่นั่งบ้านก็ทำสิไม่นุ่งทำอย่าทำตั้งแต่เช่นที่นั่งบ้านก็ยอบบ่ปีนี้ทำอย่านุ่งสิในจ้าเนี่ยด้านให้อันบ้านก็จะบ่ให้ยังว่าอ้าว
0: นี่นี่ทะเลาะอะไรอย่าบอกให้ทุกคนทราบเลยตรงนั้นเราเจ็บที่นี่ก็เรียกการชุบบัตรนะอย่าบอกให้ทุกคนทราบเราเจ็บจดต่อไปเนาะบอกให้คิดตรงมาเจอแล้วก็ทำสมุนก็ตั้งมาก็เสียสละอังอันนี้บางกินได้สาวต้องไม่ได้อันตึ๊กบอกว่าได้สาวนั่นแหละเนี่ยไม่ได้จอดต่อก่อนเดี๋ยวดีพอก็ทำได้รู้ว่าต้องไม่ต้องไงนะเอาหำไปพอดีเกี่ยวจะรู้ซึ่งอาบุโนสินี ตัวมุงซ่ามุงก็ทำหังกินว่าสิ่งที่นั่งบอกก็ทำกันเข้มข้นตรงอีมันเลยจีนี่ท่านนี้ว่าสิ่งที่นั่งนู้นเสียใช่ไหมเนี่ยหันไปนู้นสิ่งที่นั่งนู้นสนามอีมันว่ากิจกิจเกะรอมดีนึงรังพันุขัดิกะขัดิกะเกะรอมดีนึงสุกยาจราวุสียาจราวุสักหามยังพูดรู้กูเลยอาบุรุษสุกุยทั้งบลาสิ่งอึ้งมันนู้นตัวสิ่งก้าสุยมันเนี่ยเฮียดา พี่อาบ้าอาบุโนเตกิชาเลนไหนถูกกระตุ้งยังไงมั้งอ๋อปุ๊ยเสแต่อาบุโนการีบอกรอมดีสินี่ปอร์อะไรขับพนังค่ะสินี่ตัวมุงซ่ามุงว่าอะไรมันนี่ดอกพนังค่ะนึงตาบุกนี่นี่ก็ทำจราวุนึงบุญยศหักนั่งยาก็ทำแค่ตรงยังแค่นี่นี่ทำยาจราวุแค่บุรุษบ่อาบให้หนูอึ่งไหนนนท์ใครเนี่ยนี่มุสุงก็สุบานะมุสุงก็หันพนังเสกิชาเลบุกข้าก็ดูวิจงไหนพี่อาบ้านึง จอตัวบ้านอยู่ก็สามัญกับฮัมหรืออยากคุยชาริคาริมาอย่างรังผู้ชาริมาอย่างฮันปะเนาะสิ่งที่ตัวมุงซ่ามุงบอสิ่งที่บอโรรกเนาะเบลเลคโนข้าบ้าซาริดูเบลเลคโนตองทูริดูพอดีว่าจะรู้ว่าฮันยังให้เด็กเสียก็ตุกยาสักหนึ่งเลยนี่ชาบุบตองพี่ฮัลโหลดีบอกับฮัมไปอันนี้มูอันเกลอังเรบิติมอฮันปารันนี่อ้าวไอเซลเรบิติมอฮันปารัน
2: ยังตัวมดีเกตินี่ต่อไก่เช้าวันชั่วโมงปานโดไก่เช้าที่นั่งอีกทีทำมันไปนะอืมแกบอกต่อนอร์กซีไต้หวันเซมันออกไปไอ้ปนอเจ้าคนอีนอปนอร์กซีไต้หวันเซมันอะไรปนังแค่ทาวิริจวันออกไปจากตัวยาคำตอบอ้าวสวัสดีอืมแกเอาไก่เช้าที่นั่งเกตัวไก่เช้าสิ่งนี้
0: เจ้าตัวจงไม่ได้ขายนะเห็นเจ้าตามมันออกขายเนี่ยต้องเจ้าตัวนั้นขายมันออกไปจึงตาบุเจ้าสู้ก็ทิ้งมาดีนะจึงกลายให้เจ้ามาตรงกันที่ตัวไก่เส้นนี้ไลฟ์นี้ไก่เส้นเนี่ยตัดให้ดีป่ะอืมไก่นี่จีก็หาวันสเก็ตก็หามน้องไหนหามเยาวันสเก็ตหามเยาวน้องไหนให้ตัวนั้นเจ้าจะก็หามเยาวน้องเจ้า

มานี่อันซึกบะหยอซึงตองทงนั่นนี่สิกอกสินี่ลังมาคณะโอตามองทั้งดันชนีโอตามองทั้งซึงอาโวแกบุพานุไซมันยาแต่ไซมันนั่นนี่บุกอกยาพาดิงเกียวจะรู้ว่าให้หยอให้กะฮัมตรงดีดิงกิจงกอลังมาโวคณะตัวตัวกระซ่ามงนี่ภาษิงโอแต่ยุสิให้หยอให้ทางไรพิวานะ

ก็ทำตรงนี้ได้ไงถึงเวลาวัวซึ่งก็ทำตรงนั่นนี่แต่ฮับวันนี้โลกีขนาดตกหรือซ้ำมึงหลบวัวสิ่งนี้โอ้สุราวัวซึ่งขนาดไรตัวซึ่งสิ่งนี้ชักสุริกาทำเสสิ่งนี้เวลาคุณสังเกตังมันร่างผู้ชายคุณังมันอับอย่าสิ่งนี้ชักสุริกาทำกระดึงตรงแค่อับอย่าสิ่งนี้สังเกตังมันเวลาคุณมองรักว่า